0: นั่นส่งไม่ได้ไว
1: ้ที่วันนี้ก็ครับ
0: ยูโจ้ clear Bronson Lakeview on route to Bronson Kalamazoo
1: clear route Bronson Kalamazoo 2003